0: นี่ยรู้ว่าปัง
1: อืมเจ้าละก้องเข้าคาละละ
0: เข้าไปนั่ง
1: เข้าไปนั่งคาน้ำจืด
0: ว่าที่มาดังเนี่ยตัวโตเลยวินสังอาแทนรู้ว่าปังว่าย้าวไหลนี
1: ่
0: ย้าวไหลนี่เราช่องกี่ดีอะ
1: อ๋อช่องกี่ดู
0: ช่องว่าไม่ดีงาโลอะ
1: อายุบ่อะดีงาโลเว้ยดีน่ะจุ่งไงก็ช่องนี้ก็ที่เดียว
0: ไม่ล่ะไอ้ลุงไปก็ทิ้งกันเนี่ย
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เฮ้ยอะไรกันก็ยังมาที่รู้ว่าปังน่ะลุงไปก็ทิ้งกันน่ะ
1: อ๋อ
0: ที่ต่างจะโหเจ้าเลย
1: อ๋อรู้ว่าปังตาวีมาอู่ละ
0: ผมไปหาปันเนาะลุงไปกี่ยาเจ้ารู้ว่าปังมา
1: อ๋ออ
0: ะจิมากับกี่โบเชียดีเนี่ย
1: บ่ก็บ่ข้าบ่เป็น
0: คนน่ะต้องไม่เขียนออโต้ไปเลย
1: ช่องปัน
0: นะ
1: อืม
0: อ๋ออ
1: ืม
0: อะแกงจะบักชูกันเลย
1: อ๋ออ๋ออ
0: ะนี่สาวิยังไม่ตัวนะพี่ห่วยติวฮ้อแล้วเกยซวยข้าบ่นาว
1: สาว
0: นาวไซเช่อสิเจ็บคอมเช้า
1: อืม
0: หาปันน่ะจะเสียรอว่าบังจะตึงอ่ะตัวฮ
1: ้
0: อเอ้ย
1: 诶暗谷那边困进前哦你吃肉啊饭干袂伤饱。
0: 嗯有的人是啊你要吃饱你吃一碗就好啊。
1: 一碗就很饱的啊。哎呀搁吃个两碗搁有人吃个两碗诶那做事的人不得做事的人搁吃个两碗。
0: 不得
1: 袂两脚两手。
0: 物件少入口齁。
1: 哎。
0: 人的性命会吃个九十九啦。
1: 嗯。
0: 哎啦。暗时啊你吃个一饱呢。
1: 啊，减肥靠可贵的卖家，
0: 喏，一碗迄个无贵啦，
1: 嗯，
0: 哦，
1: 嗯，
0: 一碗无贵就困难啦，
1: 哦，
0: 系啊，
1: 啊，唔过迄个要困进呢，一碗无贵嘛唔对，
0: 诶，
1: 血糖也飙高啊，
0: 啊，我有担心，
1: 因为要困啊，
0: 飙啊高，
1: 要困啊，诶时阵哦，你就是甜的物件啦，水果的物件，尽量就是卖家，无你就是这个。晚餐了后吃饭后水果，
0: 嗯，
1: 哎呀，啊，你若要睡前哦，得什么卤肉饭啦，什么迄落啊，啊，是迄水果，迄拢尽量买，迄会因为咱困起会囤积嘛，
0: 嗯
1: 啊，得伊消化较慢嘛，无咧叮当啊倒咧呀，
0: 啊，咱都是这三遍的，
1: 嗯，
0: 本来垃圾囤积拢啊偏偏出来啊，透早爬起来都爱。去卡紧苦苦的啊，对啊。
1: 嗯。
0: 哎呀。
1: 哎，啊，重点是你呐，有糖分的人，家己就较注意安尼啦。
0: 哎。哎呦，起码好像没囡仔，什么什么。
1: 嗯。